0: គណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គញ៉ាងនិងបុកសរុបរាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាក្រសួងគណៈផ្នែកពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្រាវជ្រាវពិនិត្យនិងឆ្លើយបំភ្លឺជូនអ្នកបោះឆ្នោតតាមសមត្ថកិច្ចក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គញ៉ាងអង្គភាពបោះឆ្នោតទី២ក៏បានប្រកល់អំណោយចំនួន5ចំណែកជូនដល់គ្រួសារកូនរយោបាយនិងគ្រួសារក្រីក្រក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ
1: ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គញ៉ាងអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ3ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំភូវ៉ាបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាទី16ក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យគណៈប្រតិភូបានជូនព័ត៌មានដល់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាទី16និងសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តក្នុងសម័យប្រជុំអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំភូវ៉ាបាន ีวพิบรุนเอนังพลัดตะกำมาแต่ยบอลนังสำนองโปรบันเนี่ยบอชนาตราบันกัตราชลายอมพลือนังเป็นจุดบรรทัดเตอร์สถาบันเปียป้อนดับใบปีจารณานังดอกสไลน์เนเปิลขังหมกขนมโอกาสนี้คณะปฏิภูตำนางเรียกขาดอังยางบ้านประกอบอำนาจจูนกรุซากลิโยบายเลอภูมิศาสตร์คุ้มจำนวนปรามกรุซาปฏิภูผามหงอกหายก็บ้านกีโกอำนาจบันทามจำนวนปรามจำนายเตี้ยดำใบจูนดอนกรุซาได้เมียนชีวภิบควักคาดขนมมูลท่านผ่องได้
0: โลกในเรื่องในประเทศจิตติมาไตรเติบกระลองเตอร์ทำไมนี้คณะปฏิภูตำนางเรียกขาดอังยางอ้องกับเพียบบอชโนดเลยปรามก็เมียนเปิลจัวประสายจบวยเนี่ยบอชโนดสังกัดหาเตียงบัดต่อปีสมัยประจมเลิกตีมวยรัสเพียนิติกาตีดับประมวยคณะปฏิพูดดำนางเรียกขัดอังแจ้งองกระเพียบบอชโนดเล็กแปรมรวมเมียนโลกดำสนัยไอ้เวียงวังหังสมาชิกคณะอาจารย์ตรายในคณะกรรมธิการปักแฮดเลขาคณะกรรมธิการปักนายกนโกบาลขัดอังแจ้งลูกเล่ตรงฐานสมาชิกคณะกรรมาธิการปากเพียกในกระทรวงสถาปนาประเทศนโยกฐานบุตรเจียซักปัจจัยกับบุตรเจียปริฐานหนึ่งสมบริษัทสองกระทรวงสถาปนาอนุประเทศสมาคมสมบริษัทสองเวียดนามลูกเหวียงยันโต้สมาชิกคณะกรรมาธิการตรวจปีนัดในคณะกรรมาธิการปักสมาชิกนังเจียปฏิภูดำนางเรียสกามาเพียบตัวบรรทุกในคณะกรรมาธิการฉบับนังยติท้อในรัฐสภาอนุประเทศกรัมสภีบัตพีเวียดนามเม็กซิโกอนุประเทศกรัมปฏิพูรัสภีวิกเมงขนมเป้จัวประสายบัตรปีบานสดาประบายกะอัมปีลตพอลสบายประจมเลิกตีมุ้ยในรัสภีนิติกาตีดับประมุ้ยปีคณะปฏิพูดำนางเรียกแคดังแจ้งเนบอชโนตเนสกัดหาเตียงบานเลิกล้างเนปัญหาจิตรันพญาดอลดำนางเรียกโดยเจียกากำนายตำรงรัฐบาลกาแก่สำรวจประคายสำหรับกรรมภิบาลมูลฐานพระอุปถัมภ์ระบอบกลนโยบายประคายสำหรับกรรมภิบาลถนัดสังกัดดับใบทะเลจีบุพิบรุนเนอร์นางเลี้ยมคณะปฏิพูดดำนางเรียกแคดอังแจ้งปฏิพูดเหวียงยันตู้บ้านกัดสำกอลนึ่งตัวโยกหยบบอลสำนักระบอบเนบอชโนดพญาจูนปนาสถาบันเมนสมัตตะกัจปินัดดอสไรเนี่ยโอกาสนี้คณะปฏิพูดดำนางเรียกแคดอังแจ้งบ้านประกอบอำนอยดอลกรัวซากลนโยบายกับรู้กรัวซาไกรกอนั่งจนเจียดแผลเต็กในเลอภูมิศาสสกัดหาเตียงจำนวนปราบจำนายผ่องได
2: ้ตัวสกิจโยนจะตีปไตรในคณะกรรมาธิการประจีจนแขดอ่างแยงโลกเลวังพืกอนุประเทศคณะกรรมาธิการประจีจนแขดอัฐปัดได้กัดประจบสดาบประบายแกอัมปีกาเงียเตรียมเรียบจอมปิธีบ้อนโลกเยพนมสวามชนำปีปอนมาเพย์ประบวยอันเจ้าจะร่วมขนมกันประจมเมนดำนางถนักดักน้อมมันตีกระนาภายในแคดดำนางถนักดักน้อมสกัดหวนเตะหนึ่งเจ้าดอกหนึ่งกระนากรบกรงวัดนมสวาม
1: ต tam phan ca bị thị bồn lục dây phần xoám nâng ban bà rộp láng khăn rì dạ bê bàm bì tháng ngày chắc bì tháng ngày tì bàm bối đào tháng ngày tì đập bì khai mị thụ ná chân nam bì bòn bàm bì bàm bối nà tầm bòn tê xo chít phần xoám sân cạp dính tế khát ăn giang bì thị bồn rô miên xa ca mập hiếp dì chán đồ chì bác bì thị bồn bì thị đoàn hai rụp xâm nạ lục dây phần xoám bì thị xa rong tức ai lục dây nâng bì thị xanh xanh tiền cả bì nếp bì thị bồn có miên riêng trong xa ca mập hiếp và vật thoát xa lập bạc bì xa chì chán

0: mình trầm tái chia cả lại bởi chùm chiều hiếp dô bài bởi nọ tế. Và tái tham tán chia snow đặc nóm chia cả lại tỏ chóp chăn tét sẽ cảm hợp hiếp. Nâng ca tổ thuộc khâu trấu rô bò sơ mô hợp hiếp kẻ rụt của sáu tiệt phòng. Nâng xa lát mặt tay quỳnh hắn, không quỳnh hắn khát ảnh giáng. Tu nợ tì nút, bát bằng hái dàng chá bát tam ra dạ ca đặc nóm rô bò lê khá xa khá bác. Nét đặc nóm xa lá. Ruộng chậm đáy co sang sự mô hợp hiếp, sắp rạch chân ám, phê rạch cách chi tràn chân ám và tóp và tóp. Chi bị sách, nhạc cổ tả, thầy xứng, lê khá xa khá bác, nê dị cá xa lá, tớp tài bàn cả nạ chặt tăng mạch chống, phát đo bánh xa xá, lê khá xa khá bác chân ám, khăn ông tù tàng bác chân ám bì bòn mạc phê phẩm mũi. Nụ cư chi ca tà tù có đọ xa xóm xâm rạp, đầm nó đọ xoạch xoáy, nâng ca lẹ bóng bì mũ lợ thàn.
1: សាលាមត័យយិនហាន់មានផ្ទៃដីជាង10,000ម៉ែត្រការ៉េរួមមានចំណុចចម្បងនិងចំណុចបន្ទាប់បន្សំមូលដ្ឋានសម្ភារៈកាន់តែមានភាពប្រណិតបរិវេណស្រះជ្រះស្អាតសុវត្ថិភាពចំណុចតុបតែងជាច្រើនតែសភាពតូចៗគ្រប់រង្វើកដែលរចនាដោយផ្ទាល់គ្រូបង្រៀននៃសាលាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈនាយកនិងកងជួយគ្រូបង្រៀនតែងតែលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យសាមគ្គីភាពជាជំហានជំហានជំរុញសាលាមានការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ឆ្នាំ2025សាលាបានទទួលស្គាល់សម្រាប់បានស្តង់ដារជាតិកម្រិតទី2ទូទាំងសាលាមានដប់ថ្នាក់ក្នុងនោះមាន5ថ្នាក់អភិវឌ្ឍអន្តេវាសិកដ្ឋាននិង5ថ្នាក់រៀនពី6ថ្ងៃមានកងជួរគ្រូបង្រៀនវ័យក្មេងជក់ចិត្តជាមួយអាជីពកម្រិតវិជ្ជាជំនាញសម្រាប់ស្តង់ដារនិងលើកស្តង់ដារ100%បន្តព្រៀនធានាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្រៀនដល់កុមារដែលរៀនអភិអន្តេវាសិកនិងរៀនពី6មួយថ្ងៃ អត្រាសិស្សសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំមត្តីអត្រាភាពទៀងទាត់តែងតែមានជាង95%រក្សាភាពថិតថេរនិងការឡើងជាលំដាប់តាមឆ្នាំសកម្មភាពក្រៅម៉ោងការអប់រំបំណិនជីវិតឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការតបស្វាបបានរៀបចំជាប្រចាំជួយឲ្យកុមារមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងផ្នែកកាយសម្បទានិងស្មារតីជាច្រើនឆ្នាំបន្តបន្ទាប់សាខាបសាលាបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ឆ្នាំភារកិច្ចយោងតាមអ្នកគ្រូតាធីស៊ុង លេខាសាខាបៈនាយិកាសាលាចំណុចសំខាន់មិនមែននៅលើពាក្យស្លោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការនាំយកសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បៈចូលក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រូបង្រៀនម្នាក់ៗទៀតផងសាខាបៈសាលាបច្ចុប្បន្នមានបកជនដល់8នាក់សាខាបៈបានកំណត់ច្បាស់រាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយភារកិច្ចឯកទេសជាមួយគុណភាពនៃការថែទាំអប់រំកុមារ
2: បកជនត្រូវតែជាអ្នកប្រមុខធ្វើជាគំរូដើម្បីសមូហភាពរួមគ្នាជឿទុកចិត្តនិងរួមគ្នាធ្វើថាការកំដាក់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើភារកិច្ចជំនាញរបស់សាលាសាខាប៉ាងបានធ្វើឲ្យភារកិច្ចនិងកម្រិតកំណត់មួយមានភាពជាក់លាក់ដើម្បីស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សាលាក្នុងការប្រជុំសាខាប៉ាងសាខាប៉ាងក៏មានការបែងចែកការងារប្រចាំខែដល់ផ្នែកនីមួយៗ ឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានដាក់ចេញនៅភារកិច្ចបរិវត្តកម្មឌីជីថលសាខាបសាលាក៏បានបែងចែកការងារដល់ផ្នែកជំនាញអនុវត្តភារកិច្ចដូចជាការគ្រប់គ្រងឯកសារនិងសៀវភៅតាមដានការអនុវត្តនិងរៀបចំការបង្រៀនលើប្រព័ន្ធឌីជីថលដូចជា Google Drive ជាដើមចំណែកឯគ្រូបង្រៀនវិញគឺអនុវត្តរៀបចំការបង្រៀននិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការបង្រៀនតាមរយៈមេរៀន
1: អេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធឌីជីថលកម្មវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អាយដើម្បីទាក់ទាញកុមារក្នុងសកម្មភាពសិក្សាមិនត្រឹមតែរក្សាទូនីតីដឹកនាំផ្នែកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេលេខាសាខាបសាលាមត័យយិនហាន់នៅទាំងដឹកនាំដោយផ្ទាល់នៅការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងសាលាជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទស្សនៈយកកុមារជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងគ្រប់សកម្មភាពអប់រំ ដែលហេតុនោះគុណភាពអប់រំបានកើនឡើងជាលំដាប់ជាមធ្យមវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់កុមារសម្រាប់បានជាង94%អត្រាភាពទៀងទាត់ជាង95%តួលេខទាំងនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឯកភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមូហភាពទាំងមូលអាស្រ័យរបៀបដឹកនាំជាគំរូប្រជាធិបតេយ្យការទទួលខុសត្រូវបានបង្កើតនូវទំនុកចិត្តដាស់រំលឹកស្មារតីឆ្នាំប្រឌិតក្នុងកម្មាភិបាលនិងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ៗ
2: tôi là đảng viên thì tôi
1: không riêng gì bạn khi chơi mình để ăn khi em sẵn kết khởi thà nè cầu xứng lê kha sa kha bạ sa lá cứ chỉ bộ cô cầm rú không cả nghề không cách cả chấm liền nè cầu miền ca này nhom lo lo chỉ tràn đam bay phật mai nâng lực cầm po quân tập hiệp ในการบังเรียนนังเรียนขนมการกรบกรงเนี่ยกรู้ตายตายและกัมพูสมรดายสามกิเพียบนังประเชียทับไตนำไปดักนำสมุหะเพียบสมรัยบานนาพิรกายประกอบจุน
2: hoàn
1: thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại chỗ bằng ra ca nghe không xa lá khi ông nào miễn bảo bị xa tạch tuổi nha. Bọn tay nhẹ cổ xứng tay tay chỉ nhẹ nai nhóm đại tuôn nâng bắt đầu mặt tệ ca lùm o dạ liệt đó khi ông còn tập bị mong ưu riêng mùi mùi. Tại lý bản thân bộ ở khi ông miễn phiếp rừng mong chỉ ngôn nơi không ca nghe chẩm biến được bọc khi ông.กรรมการดักนอมระบาดสาขาปะสลามันตรำตายสำราญชนามเพริกาไอเกเตปโนเตปอนต้ายไทม์แตงคลายจีจมหนึกพลือขนมจลนาประลองประนังสไนหาจีติดพองการชนะประเด็นบัตรปีศาจจีจารันบานตัวสควอลในกรุ๊ปบังเรียนจีจารันเนี่ยสำราญบานเกิดตันิมกรุ๊ปบังเรียนปูไก่กรบถนะวิธีสาบังเรียนบรรทออานพลัดไม้บังการและขั้นอกมาเรียนดอยเล้งเล้งแต่เรียนมาจากการสวงโรคจังการบาดปีศาจซ้ำสลับนังไว้อายุก็สร้างปริทันเกลกุศลสร้างจิตอาสาสวัสดิ์เพียบสนัดสนาลสุเพ็มงกุลตามเตสนาอปรุมยกกมาจีไม่เชื่อมดล
0: นเปโกนเตอร์ส่วนบรรลัยโกนโจลจัดบำพอดกือกาประมูลพอลบรรลัยนังกาบอยสมาวน้องบุญสัปดาโกนเตอร์ไทยตอมปัดไล่บุญทั้งไงโกนแม่นารอมทาสับใบที่เกรนะ
1: นับไปมอกสลาเรียนเนี่ยกรุบังเรียนโกนเอาเชียงบังเรียนเสะเซอโซหนึ่งเลงเกมนั่นเลยแต่แฟลตโกนเมียนอารามทาสับใบที่เกรนะสลากกรมปุ่งอนุวัติการปราบปรามวิธีสาอบรมตำเนบตำเนบระบบบรรดาประเทศนลวิภพโลกปัจจุบันสลากกรมปุ่งอนุวัติวิธีสาอบรมสเตมรวมจมวยกรมสับปะรดสุทอระบบคุมสมาคมอนาคติบาเซนึงเนี่ยกรุ๊ปนงสลาบานรวมคณีกอสางปริธานศึกษาเตียงคางกระอื้อนึงคางคลองถนัดเรียนอามินและคณะบางจมหอบังการและคันอ้อยกุมามินออกกาเลงกุมซานบอดปิซาวหนึ่งเลิกกุมปุ่งกุนเพียบในการบังเรียนนึงการเรียนตามชั้นสักสานิมือนิมวยจากปีการเงินสเตอรัมก็สร้างทุลุกมหาสามกีเพียบไตขนงระหดดอลกาเป็นเจ้าใส่กระไดสำรัดจัดเจ้าสกามาเพียบลมอัดขนงชามสักสานิมือนิมวยสมุหะเพียบกามาเพียบบ้านกรุบังเรียนนังบกกระลึกสลามาไตยินหันตั้งแต่ขัดคำสำรัดบ้านนังเลิกกำรัดกำนัดสำรัดชามเพียรกัดได้บ้านประกอบจุนสลาจีจารชามอันตับอันตัวสำหรับบ้านเกิดตนิมสมุหะเพียบปลกรรมชามบ้านเกณฑ์กรรมธิการประจีจนคาดประดับบ้านสาสาตุ้งประลองประนังแต่ตัวสกอร์การรวมจมน้ำดอสวัตสวายปีบุรธาน
0: สมัครมัตตาทิสังเนียจิกาสลามาไตวินหันนังเจียเลคาสาคาปักบ้านปังหางอย่างชมาในตัวนาตีดักน้อมประบอกคล้วนเจียมาแฉพันดลในสมกีเพียบนังกาประมูลพร้อมกับล้างสมุหะเพียบสมัครมัดบานดักน้อมสาขาปักแมนการิจมร้านกรุบจุงโจรยหนึ่งเจริเพียบดอกเม็ดสมาร์ตได้ตัวเขาเต่าขบสมัครมัดแต่งแต่ตามด้านยางดัดดอลนั่งบึงมัดขนมกาดักน้อมดอกใบสาขาปักสมรัยชนามเพลิดกัจจิจันชนามปันต่อปันต่อให้สาระแต่งแต่เฉียนมุกขนมจลนาประลองประนังระบบวิสัยอบรมจำนวนเล็กเท่าระบบสมัครมัดรวมเมียนดักน้อมเมนประสิทธิเพียบขนมกาพลาทไม้กากรบกรงนังกาเลิกกับโป้กุนอภิบอพร้อมกับรัฐปไตการปราบปรามปฏิกิริยาปรมิญขนมกากรบกรงนังกาปังเรียนกาประกาศปฏิทานบังเรียนสวัสดิเพียบมัตเพียบนังโยกุม้าเจียมเช็คปดลไอ้ไปเจ็บบานท้าจมวยนังตัวตีเจียบกลกมรู้สมาร์ตได้พลาทไม้นังวิธีซักดักน้อมแบบปุจิตซักระบบสมัครมัดเลขาสาขาแป๊กคือจิกตาสำคัญปัมพอดได้รวมจำนายดอลเพียบหลิกโทรบอสลาเรียบเบกลอง
1: นาสลามาไตยินหันตัวเนตีระบอเลขาสาขาปะมันตรำแต่บานฟัวเฟ้งได้กตันิมปนโนเตปันใต้ทานแตงบานเป็นเจ้าได้ตำหนุกจัดระบอสมุหะเพียบได้คุณเพียบอปรุงได้ใจระเพียบนังได้สนามยิ่งยมได้สระสายระบอกุมาได้เมากันถนัดเรียนจริงดอทง่ายติดพองดามปีสาขาปะดารึงม้วมปีเนตดักนำดามียนจัดสลันรูปเพียบปะขนมจีบเพียบรูนเอ๋บ้านบางฮานยางจิตนัดรูระเวิร์กเจียกันไลน์ดารัวสักไรสมรจัดบ้านพลับโดเตเจียสกามาเพียบนังรัวสกามาเพียบรวมจมน้ำก่อสร้างอนาคต